0: Mew bia song ja en e ga to lan ye alo di ga ba tai song mong sin mong
1: ai un loan ne ai un mian pian yin mi pio mi da di thamin wine le ko le lu song song lu song long ma le thamin ดูๆซ่าจริงเลยพี่รอไอ้เองเนี่ยยังโหอเมวอดิก็อเมวเลยยังต้วนนี่อะด้วยด่าแล้วเราไอ้เปลี่ยนหมดลุกๆเนี่ยมาเว้ยไอ้เปลี่ยนหมดลุกเนี่ยไอ้เปลี่ยนหูเว้ยสุดดาวเลยจะไปบอกดูเว้ยเราว่าไม่ตีนอ่ะเหรอไอ้เปลี่ยนตีนอ่ะเหรอไอ้ไม่เปลี่ยนไม่ตีนอ่ะเหรอไอ้เปลี่ยนตีนอ่ะเหรอไอ้ไม่เปลี่ยน